ไหนคลั่นไหนเชไหนไปยังโอฮาปงฮาไตบายสัลกาพาชิงไหนเนไหนบุวัทารมุรานงตรายมุรังอบสึกจีต้องเท่ามาในเลงในเลอสัลทางพระเจงไหนหนึ่งโอไหนบุกกุศล